0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Indian Job Crop ทุกเพลงฮิต10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: เรียกว่ารักได้ไหม Is This Love ซิงเกิลจากสองหนุ่ม Gemini Force นะฮะเป็นสองหนุ่มที่แหม่ฮอตเหลือเกินแล้วก็ล่าสุดเลยที่เขาไป GMM Outing กันมาหลายๆคนน่าจะได้เห็นกันแล้วสนุกสนานกันมากนะต้องบอกว่าสำหรับน้องๆตึกเจมเนี่ยเวลาเขาไป Outing ไปปาร์ตี้นี่คือสุดๆไปเลยนะฮะถ้าใครยังไม่เคยเห็นโมเมนต์ไหนลองไปเสิร์ชดูได้เลยในแฮชแท็กไม่ว่าจะเป็นที่ IG ที่ X อะไรเงี้ยมีเยอะมาก GMM TV Outing 2026คุณจะได้ไม่พลาดโมเมนต์ต่างๆเนาะอ่ะ Good Morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้ววันสุดท้ายของการทำงานของหลายๆคนนะครับวันศุกร์ที่19มิถุนายนเดี๋ยวอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะฮะในช่วงนี้3ชั่วโมงอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect ระหว่างที่กำลังขับรถไปทำงานกันอยู่หรือหลายๆคนอาจจะขยันออกจากบ้านแต่เช้าถึงออฟฟิศเรียบร้อยปรบมือให้เลยนี่นะฮะเป็นพนักงานดีเด่นมากๆขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้า M Sphere กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
4: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
6: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
7: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
8: ส่งก่อนรวยก่อน
7: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
9: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
10: Flex Lake recommended.

0: หนึ่งซิงเกิลนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4ด้วยงานจากตรีแมนดาวไม่เคยได้ลานะครับส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกเช้าวันนี้กับ Flex Recommended Flex like Recommended ชาว Flex คนไหนกำลังมองหาสินเชื่อดีๆอยู่ต้องฟังทางนี้เลยนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านนะครับมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษนะฮะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาใครสนใจสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop music
1: 10 playhit 45 นาที

0: ซิงเกิลจาก Yesterday's นะฮะฝากให้เขารักส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2แล้วกับ FJ ญี่ปุ่นเช้าวันนี้นะฮะวันศุกร์ที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความสุขแน่นอนรอวันนี้กันมาทั้งวีคเลยเนาะวันสุดท้ายของการทำงานก่อนจะได้หยุดกันเสาร์อาทิตย์นะฮะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับมีเช็คลิสต์จะมาฝากชาว Flex กันหน่อยคือเขาบอกว่าคนที่ฟัง Flex 104.5 ของเราเนี่ยเป็น Gen Y คุณก็เลยถึงแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่นะทุกคนเนี่ยเป็น Gen Z หมดเลยเป็นแบบว่าเด็กๆอ้อๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้ก็เลยมีเช็คลิสต์มากันหน่อยเป็นนิสัยที่ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้อาจจะเริ่มแก๊สละเริ่มอ่อมแก่กันแล้วนะครับผมอันแรกเลยนะฮะเวลาคุณขำในแชทเนี่ยพิมพ์กันยังไงพิมพ์5555บวกหรือเปล่า ถ้าเกิดพิมพ์แบบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับต้องแบบ557632ให้มันดูแบบเฮ้ยขำมากจนพิมพ์ผิดไปเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังถ่ายบูมเมอแรงอยู่ให้เปลี่ยนนิสัยเด็ก Gen Z เนี่ยเขาจะถ่ายรูปแบบรีลๆแบบสดๆไม่ใส่ฟิลเตอร์ไม่ใช้บูมเมอแรงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าวันหยุดแล้วอยากอยู่กับบ้านเนี่ยเท่ากับแก่ทุกคนคืออันนี้เถียงไม่ออกเลยเพราะว่าผมหยุดทีไรอยากอยู่บ้านตลอดอยากจะนอนแบบชิลๆพักผ่อนพักร่างกายอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เอามาฝากกันขำๆในช่วงนี้นะฮะยังไงใครอยากฟังเพลงอะไรกันต่อก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะ1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ผมว่าบางทีคนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้นะครับการที่คุณสามารถยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเป็นเรื่องจริงและอยู่กับมันเนี่ยเป็นเรื่องที่เก่งมากๆแล้วนะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เป็นซิงเกิลจาก PP Grid นะฮะเก่งไม่พอ Good Not Enough ใน Flex Recommended Flex Recommended Flex

0: ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาที่มีชื่อว่าหน้าที่ฉัน if you don't mind เดี๋ยวรอเลยนะครับว่าวันไหนซาร่าจะมาร้องเพลงนี้ให้ฟังแบบสดๆที่ Flex Talk ของเราต้องรอติดตามนะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้
1: ที่ Flex 104.5 10:45
2: Non-stop Non-music
1: สิบเพลงฮิต
2: 45 นาที
3: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: เรื่องราวของความรักชีวิตคู่คน2คนนะครับก็ต้องคอยเติมความสุขเติมรสชาติต่างๆให้กันบ้างเหมือนกับน้ำหอมนี่แหละที่ต้องมีการปรุงให้กลิ่นมันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็เรียกว่าเตะจมูกหลายๆคนนั่นเองและนี่คือซิงเกิลจากค็อกเทลนะฮะกับน้ำหอมส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่3ในเช้าวันนี้นะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยขอบคุณด้วยนะครับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ช่วงนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะเราจะมาส่งความฟินให้กับผู้โชคดีกันกับ Flex Delivery ของเราแล้ววันนี้ผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
3: ปลาน้อยค่ะ
0: คุณปลาน้อยยินดีด้วย
3: เย้ขอบคุณค่ะ
0: คุณปลาน้อยตอนนี้ออฟฟิศอยู่แถวไหนคะเนี่ย
3: แถวรามคำแหงค
0: ่
3: ะ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวเราส่งความฟินให้แบบยกออฟฟิศแน่นอนนะครับคุณปลาน้อยกับเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแน่นอนเรียกว่าเดี๋ยวการทำงานวันนี้จะเป็นกู๊ดโมเมนต์ของคุณปลาน้อยแน่นอนนะครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆรอเลยค่ะตอนนี
0: ้รอแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องตกใจนะเพราะส่งไปเซตใหญ่มากๆเลยคุณปลาน้อย
3: ค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะเรามีความหวานจากร้านคุโมแลบด้วยที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันนะครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บาสออริจินอลเพิ่มอีกนิดดีกรีความหวานต้องขึ้นไปอีกนะฮะจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยเดี๋ยวรอทานได้เลยนะฮะ
3: ได้ค่ะ
0: okay.
3: ขอบค
0: ุ
3: ณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยที่ Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัด

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended.

0: สำหรับคนที่รอแล้วเนี่ยก็เวลาผ่านไปช้าเสมอแล้วนะฮะเมื่อไรจะมีใจให้การเป็นซิงเกิลใหม่จาก Black Heart เลยสำหรับคนเหงาแต่ยังแบบติดเท่ติดคูลอยู่นะครับตามสไตล์ของเขาอะเนาะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เอาล่ะใกล้จะ 11:00 นเต็มทีแล้วนะฮะผ่านมาจะครึ่งทางของการทำงานมาสุดท้ายในวีคนี้แล้วทุกคน wow. สู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยใครที่โดนยิงมีตติ้งมาตอนแบบหลังเที่ยงรับรองว่าคุณจะผ่านฉลุยแน่นอนส่วนชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวอยู่กับ FJ พีมต่อเนื่องได้เลยนะ

0: ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่กับญี่ปุ่นได้ตอนบ่ายสองนะฮะแล้วก็ใครที่ขอเพลงคุณอิงเข้ามาเดี๋ยวรอฟังได้เลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
1: ้ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 แน่นอนเป็นเวลาของ FJ Pim อยู่แล้วนะครับมีใครคิดถึงกันบ้างไหม FJ Pim มาจัดให้เหมือนเดิมเลยนะฮะ3ชั่วโมงเต็มสำหรับทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับรอด้วยมีเพลงจัดให้เรียบร้อยแล้วหลายเพลงเลยเซทุนกันต่อกับ FJ Pim เลยนะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ซิงเกิลล่าสุดจากโจอี้พัวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพันวรการครับกับเพลงหม้อหุงข้าวพันนี้ก็เป็นศิลปินที่อยู่ในวงการเพลงไทยมานานมากล่าสุดผมไปอ่านคอมเมนต์ของเพลงนี้ดูนะฮะมีแต่คนบอกว่าเห็นพันมาร่วม20ปีแทนที่จะดูมีอายุขึ้นนะครับกลับสวยขึ้นซะงั้นแล้วก็ยังทำผลงานเพลงดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันเรื่อยๆเนาะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นการคอลลาโบเรชั่นกันที่ผมบอกได้เลยว่าลงตัวมากๆอีกเพลงนึงนะครับก็อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้เลยFlex Recommended ครับ Flex Next Hour ช่วงเที่ยงใกล้เข้ามาเราไม่รอช้านะฮะต้นชั่วโมงหน้านะครับมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: พลงน่าฟังขนาดนี้ต้องตามมาต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ลย
1: อย่าแตกสลายเพราะใครเลยจากพี่จี๊ฟ featuring Sarah Salola คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะสำหรับชาว Flex คนไหนที่ฟังอยู่ตอนนี้คุณรู้อยู่แล้วFlex ของเราชอบแจกกระหน่ำนะฮะเจอกันเลยครับกลางปีฮะกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับใครเป็นสายแอคทิวิตี้ครับรับไปเลยวอลเชอร์ไปยืดเส้นยืดสายพิกเกิลบอลหรือเทนนิสซิมูเลเตอร์นะครับที่ The Lob Club Sport และ Social Club Designจัดจานใจสุดฮิปนะครับและใครเป็นสายกินครับวอเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านนะครับและยังมีอีกมากมายเลยนะครับง่ายๆแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆครับจากพวกเรา Flex 104.5 นะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในทางออนไลน์นะครับมาต่อกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์อยู่เข้าไปเลยครับ www.flexconnect.net นะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

0: เบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้นะครับเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรนะครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกับเรานะฮะจะได้ของทั้งหมดนี้ไปฟรีๆเลยและชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: แค่ไม่ต้องรักใครจากฟูลเซฟครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 เรามาอัปเดตเพลงในวงการ T-Pop กันหน่อยนะฮะช่วงนี้ล่าสุดเพิ่งปล่อยมาเลยนะครับกับ MV เพลง Baddie ซึ่งโอ้โหเป็นไวรัลสุดๆเลยนะครับตอนนี้ในโซเชียลมีเดียครับแบบเพลงของ Iron Boy นั่นเองนะฮะ featuring Jasmine Nika ที่แซบแบบพริก100เม็ดทุกคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ชมจัสมินมากๆนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยจัสมินมีเสน่ห์มากอียานะฮะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าควรไปฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบอยากขยับอยากเต้นนะฮะใครที่ชอบเพลงเจ้าชู้หน่อยเพลงนี้นี่ฟังแล้วเข้าหูแน่นอนนะครับ FJ พิมก็อยากจะมาอัปเดตเพลงในวงการทีป๊อปช่วงนี้ให้ฟังกันแล้วกันเนาะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex Lake Recommended

0: ภาคที่แล้วกิจเขามาร่วมแสดงเรื่องนี้ด้วยนะฮะภาคนี้ก็มาร้องเพลงประกอบนะครับกับเพลงไม่เคยได้ลาเพลงประกอบภาพยนตร์เทอม4จาก Three Man Down นั่นเองไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะฮะนอกจากจะพูดว่าน้องพันรักแมวน่ารักมากนะฮะเจพิมก็อยากจะมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายกันไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended RecommendedFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Team แล้วนะครับไม่รู้ว่าเมื่อวานทุกคนได้ทูนอินเข้ามาเจอกับหนุ่มๆเลเวลหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ทูนอินเข้ามากลับไปดูย้อนหลังได้นะฮะวันนี้มีมาอีกครับกับ Alters และอิงมาทวีนะครับช่วงนี้รายการ Flex Talk ของเราแน่นมากจริงๆนะฮะส่วนชั่วโมงหน้านะครับเจอกับ FJ ญี่ปุ่นเลยที่ได้เตรียมมาแล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ทูนินกันเข้ามาด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนวันศุกร์แบบนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิมเลยแล้วก็วันเดิมด้วยวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที

0: และนี่คือหยุดรักนะฮะซิงเกิลจากส้มมารีกับหนุ่มต้าอู่พิทยาในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วเจอกันอีกหนึ่งรอบนะฮะหลังจากเจอกันไปเมื่อเช้านี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมอยู่ดูแลกันวันนี้ยาวๆเลยถึง2ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวมี Flex Talk กันด้วยต้องรอติดตามกันนะบ่ายวันศุกร์นะฮะ19มิถุนายนได้ข่าวว่าหลายๆที่รถเริ่มติดกันแล้วผมก็ติดเหมือนกันนะครับผมตอนที่ขับมาที่Lido Connect เนี่ยนะฮะน่าจะติดหนักแน่ๆเลยเย็นนี้ยังไงใครจะไปไหนก็ต้องเผื่อเวลากันด้วยแล้วสำหรับบ่ายวันนี้บรรยากาศนะครับก็ร้อนๆเมฆเยอะอยากฟังเพลงอะไรกันก็รีเควสต์กันมาได้เลยที่ App Flex Connect ของเราวันศุกร์เนี่ยอยากให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับผ่านเสียงเพลงก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะอาจจะคิดถึงแพลนเนาะเสาร์อาทิตย์จะไปไหนกันดีเราจะได้แฮปปงแฮปปี้อะไรแบบนี้ก็ต้องพักผ่อนกันนะ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
2: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นซิงเกิลจาก2หนุ่มที่ฮอตเรียกว่ามีอีเวนท์ที่ไหนห้างแตกที่นั่นนะฮะอย่าง Turn First One นั่นเองกลิ่นฝน When It Rains ที่เมื่อวานนี้ดูมันดีเขามีการเปิดไลน์อัพไปเรียบร้อยโอ้โหปังมากๆได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตต่างๆมีแฟนคอนมีซีรีส์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเป็นหนึ่งค่ายที่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเป็นกระแสมากๆในช่วงนี้และนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Next Hour
0: บ่าย 2:56 นาทีนะฮะท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยววันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยทีเดียวชั่วโมงหน้าใครที่ Request เพลงของ Chili Birds เข้ามาเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะ

เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะคะมี3เพลงนี้มารอทุกคนในต้นชั่วโมงหน้าแล้วใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ Flex

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินตาเลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: 10:45 Non-stop music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่3กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศวันศุกร์วันนี้เนาะ1งานที่เลือกมาส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก First อนุวัฒน์ Featuring กับ Z9 ยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าสุดท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าเขาเลือกจะไปจากเราไปเจอคนที่เขาตรงใจกว่าคนที่เขาแฮปปี้กว่าก็ต้องปล่อยเขาไปนะฮะแม่บางทีเรื่องราวความรักมันก็ยากเหมือนกันแต่ปุ่นเชื่อว่าถ้ามันเป็นความรักที่มันลงตัวนะครับอะไรๆมันจะง่ายมันจะไม่ยากเลยแล้วคุณก็จะมีความสุขด้วยกันในทุกๆวันด้วยนะ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้ผมส่งความฟินให้กับคุณปลาน้อยไปเรียบร้อย Flex Delivery ของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาถามคุณปลาน้อยดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับคุณปลาน้อย
2: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้าง
2: ของแล้วค่ะคือเยอะมากคือแบบว่ากินกันทั้งแผนกไม่หมดต้องไปแบ่งอีกแผนกนึงอะค่ะ
0: โอ้โหเบอร์นั้นเลยเหรอ
2: ใช่เยอะจริงคุ้มสุดๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยมากด้วยค่ะ
0: อร่อยใช่ไหมฮะได้ลองทานกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยคู่กับอะไรบ้างไหมฮะ
2: เป็นไอตัวที่เป็นช็อกโกแลตอะค่ะฟินมากเข้ากันนัวเลยค่ะ
0: ชีสเค้กช็อกโกแลตใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยพอทานคู่กับเบอร์ดี้ลาเต้แล้วผมว่ามันแบบนัวสุดๆเลยใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค่ะดีมากเข้ากันอย่างดีเยี่ยม
0: โอเคเยี่ยมมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยววันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่นะฮะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะเราก็ส่งความฟินแบบยกออฟฟิศกันเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงนะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันนะฮะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตรวมไปถึงบาสออริจินอลอีกด้วยยังไม่หมดนะครับเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยคือเรียกว่าเซตใหญ่มากๆเลยทีเดียวขอบคุณด้วยนะครับผมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

หม้อหุงข้าวนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มโจอี้ภูวสิทธิ์ที่ดึงเอาพิพันธ์วรการมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยหนึ่งเพลงของคนเหงาๆที่แม่จากในเพลงผ่านมาหลายเทศกาลเหลือเกิน คือเหงาถึงขั้นที่ว่าต้องไปคุยกับหม้อหุงข้าวแล้วเหงาเบอร์นั้นเลยนะฮะเป็นเหงาแบบมีความกวนๆอยู่อาจจะพูดได้ว่าปลงกับความเหงาก็เป็นได้นะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex RecommendedFlex next hour ชั่วโมงหน้ายังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะยังไม่ไปไหนวันนี้อยู่ดูแลชาว Flex ส่งทุกคนออกจากออฟฟิศเวลาเย็นๆแทน FJ เซนอีก1วันก็เดี๋ยวยังไงกลับมานะฮะจัดเอาไว้แล้ว3เพลงนี้

0: พลงแฮปปี้ก็มีเพลงเศร้าๆก็มีเรียกว่าเอาใจทุกคนเลยแหละชั่วโมงนี้นะฮะยังไงถ้าเกิดใครขับรถอยู่รถมันติดอยู่ตรงไหนไม่เหงาแน่นอนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 ดู

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin But

0: ี่หมื่นครั้งที่ตกหลุมรักคนเดิมนะฮะซิงเกิลจากหนุ่มมาร์คคริสนั่นเองแม่เสียงมาร์คคริสต้องบอกว่าละมุนมากๆเลยนะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Sen อีก1วันก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะอยู่บนรถเรียบร้อยออกจากออฟฟิศกันฝ่าฝนตกกันอยู่แน่นอนนะครับได้ข่าวว่าหลายๆพื้นที่ฝนตกมาเรียบร้อยมาตามนัดหลังเวลาเลิกงานเป๊ะๆ เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็เย็นวันศุกร์ด้วยศุกร์หันษากันเลยทีเดียวหลายๆคนนะฮะกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านบ้างไปปาร์ตี้บ้านไปหาแฟนบ้างคนโสดก็ไปหาเพื่อนกันเนาะไม่เป็นไรนะฮะคนโสดก็อยู่ได้อยู่กับผมนี่แหละไม่เหงาแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้อยู่ 1-2 ทุ่มเลยทีเดียว Flex Talk ด้วยนะวันนี้มีศิลปินกลุ่มรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากๆจากCBiz Entertainment นะครับอย่างวง Alters แล้วก็มีศิลปินเดี่ยวแซลมอนอิงมาทวีต้องรอติดตามความพิเศษเลยนะเวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็ไลฟ์ด้วย YouTube Facebook ที่ Flex Connect นะฮะเอาล่ะช่วงนี้นะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ขอบคุณด้วยนะครับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จัก True Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับ True Academy Fantasia 2026

2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์

0: When I น้อยใจแสจาก8หนุ่มเลเวลแห่งค่าย Lit Entertainment นะฮะที่เมื่อวานนี้น้องๆก็มาคุยกับผมเรียบร้อยในช่วง Flex Talk เป็นซิงเกิลแรกที่เป็นเพลงช้าของทั้ง8หนุ่มเลยแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้โอ้โหดีมากๆเวลาบางคนน้อยใจเนี่ยน่าจะเคยมีอาการแบบนี้แน่นอนที่เราไม่กล้าพูดออกไปไม่กล้าบอกไปตรงๆกลัวว่าเขาจะรำคาญกลัวว่าเขาจะเบื่อบ้างนะฮะได้แต่พูดไปว่าไม่เป็นไรไม่กวนใจแล้วแต่สำหรับ8หนุ่มนะก็ยังมีความติดแอคยังมีความเท่มีความคูลอยู่นะฮะตัว MV เปิดออกมาเรียบร้อยใครยังไม่เคยดูลองไปหาดูกันได้เลยส่งท้ายกันในช่วงนี้นะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ใกล้จะ6โมงแล้วเราต้องไปเคารพธงชาติกันก่อนนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเซชูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นมี3ซิงเกิลเมื่อกี้มารออยู่แล้วด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เน้นๆจุใจกันเลย10เพลงต่อเนื่อง1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจนะฮะอยากฟังเพลงอะไรอีกคิดถึงเพลงไหนก็ request กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากพี่ป๊อปปองกูลพรุ่งนี้ค่อย Cheat Day นะครับผมแต่ว่าหนึ่งเรื่องนะฮะที่อย่าพรุ่งนี้เลยวันนี้เลยดีกว่าทุกคนก็คือ Flex Delivery ของเรานะฮะที่เราส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนเลยนะครับพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมะแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันเลยกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลอีกด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสนะครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งเลยทีเดียวบอกเลยว่าเราส่งให้เซตใหญ่มากจริงๆนะฮะใครอยากฟินแบบฟรีๆอย่าลืมมาลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ของเรากันด้วยใครที่ยังไม่มียังไม่โหลดเก็บไว้ในมือถือนะฮะรีบไปดาวน์โหลดกันเลย
1: 1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5

ไม่เคยได้ลานะครับเป็นซิงเกิลจาก3 Man Down แล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4อีกด้วยคือจะบอกเลยว่าการจากลาที่ไม่ได้ร่ำลากันนะครับเป็นหนึ่งความรู้สึกที่มันรับมือได้ยากที่สุดเลยนะเพราะมันจะทิ้งคำถามไว้ในใจของเรานะครับมากมายหลายคำถามเลยการทำความเข้าใจแล้วก็การยอมรับความจริงข้อนี้เนี่ยมันคือก้าวสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับให้กำลังใจทุกคนเลยนะฮะที่กำลังผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีอยู่ตอนนี้คุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะฮะและนี่คือหนึ่งงานส่งท้ายกันใน Flex RecommendedFlex Next Hour ส่วนชั่วโมงหน้าเราไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอกันแล้วนะครับผมศิลปินของเราพร้อมที่จะมาเจอกับแฟนๆในวันนี้แล้วก็เป็นเจ้าของเพลงนี้ด้วย

0: รูเล็ตนะฮะจากอินมาทวีครับผมแล้วก็ยังมีน้องๆ Outers ด้วยนะฮะจากค่าย Cbiz Entertainment รอติดตามได้เลย Flex Talk ของเรานะครับผมเวลาทุ่มนิดๆเป็นต้นไปทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์ด้วย YouTube Facebook ที่ Flex Connect นะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สวัสดีครับผมเข้าสู่ช่วง Flex Talk ของเราในวันนี้นะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะครับทักทายทุกคนที่ตอนนี้ฟังอยู่ทาง Flex 104.5 หรือว่าจะดูไลฟ์ของเรากันอยู่ที่ Facebook แล้วก็ YouTube Flex Connect นะฮะต้องบอกว่าสำหรับศิลปินของเราในวันนี้นะครับโอ้โหมากันหลายคนมากๆสตูของเราคึกคักแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปเจอกับศิลปินรับเชิญของเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยนะฮะกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำต้องบอกว่าศิลปินของเราในวันนี้นะฮะเป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวจากค่าย CBiz Entertainment ที่ก็เป็นเจ้าของสโลแกน Make Pop History กันด้วยมากันครบเลยนะทั้งวง Co-Ed Group ชายหญิงสุดชิคของเราอย่าง Alters แล้วก็ศิลปินเดี่ยวสาวมั่นนะครับอินมาทวีที่เมื่อกี้เพิ่งเปิดเพลงไปเองกับ Roulette ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้อนรับกันเลยสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้มากันทั้งหมด8คนเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
1: โอเคก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากเอาเทอร์สก่อนเลยดีกว่าไหม
3: ได้ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: out of nowhere สวัสดีครับพวกเรา
5: เอาเทอร์ส
1: นี่แต่ละคนด้วยแต่ละคนด้วยไหม
3: ได้ครับ
6: ผมมาเลยสว
3: ั
6: สด
3: ี
6: คร
3: ับ
6: ผมโยฮันครับผม
1: ครับ
7: สวัสดีครับผมเคนจิครับ
8: ครับผมเจมี่เยอร์นะครับผม
9: สวัสดีค่ะปิ่นค่ะ
10: เพ่ๆค่ะ
11: สวัสดีค่ะชเน่ค่ะ
12: สวัสดีค่ะทาร่าค่ะ
1: โอเคเป็นแบบวงครบเรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงสาวที่นั่งอยู่ตรงกลางของเราบ้างดีกว่าแนะนำตัวเลยฮะ
13: สวัสดีค่ะอินมาทวีค่ะ
1: นี่โอเคต้องบอกว่าสำหรับช่วงที่ผ่านมานะครับค่าย CBiz ก็คึกคักมากๆเลยทั้ง Alters นะฮะมีการปล่อยซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่าJiggle Wiggle นะฮะแล้วก็มี Crash ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ต้องบอกว่าคอมเมนต์นี่คือมีแต่

0: คนชมทั้งนั้นเลยนะฮะพี่ไปดูมามีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่า Outers เนี่ยเป็นวงที่ไลท์เต้นดีมากฝั่ง Boys ก็คือแข็งแรงฝั่ง Girls ก็คือแบบสะใจมากๆเลยเออนี่นะฮะยอมรับไหมยอมรับไหม
1: ยอมรับครับผม
2: ง่ายเลย
3: ได้เขาชมเราก็ต้องรับไว
0: ้ถูกต้องเลยเราต้องมั่นใจแบบนี้นะฮะในส่วนของอินก็เดบิวต์เดี่ยวมาด้วยเพลงเมื่อกี้ที่เปิดไป
4: ใช่ค่ะ
0: กับเพลงที่มีชื่อว่า
4: Roulette ค่ะ
0: Roulette เลยนะฮะกระแสตอบรับก็ค่อนข้างจะดีเลยมีความแบบเป็นอินเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีความแบบแอบเซ็กซี่เล็กๆที่เล่นเบาๆแบบนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้อยากให้น้องๆเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าพอมองย้อนกลับไปผลงานเดบิวต์ของเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดเลยขอเริ่มจาก Outers ก่อนเลยก็ได้
5: สำหรับ Outers นะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่2ผลงานนะคร
0: ับ
5: เป็นซิงเกิลนะครับก็จริงๆก็ภูมิใจกับทุกๆผลงานที่ทำออกมาครับผม
0: ครับ
5: แต่ถ้าส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวของเจมส์นะครับผลงานที่ภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงที่2ครับชื่อเพลงว่า Crash
0: เพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราทำทั้ง7คนเลยเนี่ยทำงานกันหนักมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัดร้องหรือว่าเรื่องการรับท่าเต้นการถ่าย MV อะไรเงี้ยครับม
0: ัน
5: เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นมากๆใช่แล้วพวกเราทำกันบ้านกับเพลงนี้เยอะมากๆด้วยครับ
0: ครับที่บอกว่าเวลาสั้นมากๆในการทำงานเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบ process นี่คือ
5: ว้าว
1: 2อาทิตย
0: ์2ฮะ
5: ไม่ถึง
1: ไม่ถึง
5: ไม่ถึงอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย
4: ครับท่าก็แค่4วัน
3: 4วัน
0: จริงป่ะเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดไม่ถึง2อาทิตย
4: ์
0: โอ้โหนี่คือเป็นการทำเพลงที่พี่เร็วที่สุดที่เคยได้ยินมาเลยตั้งแต่สัมภาษณ์ศิลปินมา
1: ทั้งเพลงท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยครับในภายในนั้น
0: โอ้โหแต่คือออกมาก็คือเพอร์เฟคเลยทุกคนแฮปปี้มากๆเลยใช่ไหมฮะโอเคโอเคแล้วตัวของอิทละฮะแชร์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างมาเป็นโซโล่ครั้งนี
4: ้สิ่งที่ภูมิใจนี่คิดว่าน่าจะเป็นการที่เราแบบออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรเซฟโซนค่ะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนอย่างอินก็เคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเมื่อก่อนใช่ไหมคะพอได้มาทำเดี่ยวมันก็จะมีความกังวลอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะ แต่ว่าแบบ พอได้ลองทำจริงๆมันก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีนี่อะไรอย่างง
0: ี
4: ้ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกที่บอกว่ากังวลนี่คือกังวลเรื่องอะไรที่สุดฮะ
4: ทุกอย่างเลยค่ะแบบ ทุกอย่างเลย ทุกอย่างจริง
0: ๆ
4: แบบว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีคนช่วยอินตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอมาทำเดี่ยวเราต้องคิดเองหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะแบบว่าเป็นไอเดียด้วยไอเดียในตัวเพลงด้วยหรือว่าลุคที่อยากจะแบบนำเสนอแบบพี่เขาก็จะถามมาว่าเอออินอยากจะนำเสนอไปในเวไหนอะไรอย่างนี
0: ้
4: ใช่อินก็แบบบอกว่าแบบอยากให้มันมีความแบบโตขึ้นมาหน่
0: อ
4: ยเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่
0: าง
4: เงี้ย
0: อันนี้คือเรารีเควสเองเลย
4: ใช่
0: เ
4: ราไม่อยากแบวละ
0: เปลี่ยนสายแล้วตอนนี
4: ้
0: หักตีโค้งหักศอกเลย
4: หักเยอะเลยแต่หักไม่แรงมากค่ะมันยังมีความแบบน่ารักอยู่อะไรอย่างงี้ใช
0: ่โอเคแสดงว่าต่อไปก็อาจจะมีการเพิ่มดีกรีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ตามโอกาสตามอะไรแบบนี
4: ้ก็อาจจะค่ะต้องรอดูต้องรอติดตาม
0: ต้องรอติดตามนะฮะจากที่ฟังก็คือรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำผลงานออกมาให้กับแฟนๆได้ดูได้ชมมากๆเลยนะฮะทีนี้มีแฟนๆที่กำลังรอฟังผลงานเพลงใหม่มาแล้
3: ว
0: ว้าวเขาก็แบบเรียกร้องเอ้ยจะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาเมื่อไหร่รอแล้วตอนนี้คิดว่าภายในปีนี้เนี่ยจะมีผลงานใหม่ๆอะไรออกมาอีกไหมให้แฟนได้ติดตามกันเพราะว่า Outers ก็มีมาทั้งหมด
3: 2
0: เพลงใช่ไหมปีนี้จะมีซิงเกิลที่3มั้ย
3: แน่นอน
0: ใช่มั้ยสปอยให้ฟังหน่อยเอาเท่าที่ได
3: ้เอาจริงเลยเมื่อกี้ที่บีบมาเนี่ย
0: อย่าพูดเยอะนะลองลืมมันไปก็ได้ฮะ
3: ลืมไปเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรเข้าถึงง่ายขึ้นดีกว่า
0: เข้าถึงง่ายขึ้นก็อาจจะแบบว่าเป็นมีเดียมฟังง่ายจากประสบการณ์ที่สัมภาษณ์ศิลปินมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าไม่เอาแล้วนะ2อาทิตย์ใช่ไห
5: มมันเหมือนกำลังจะเกิดขึ้นเลยครับผมรู้สึกมันเหมือนกำลังจะเกิดขึ้นใช่
0: แสดงว่าจะต้องเร็วๆนี้แน่นอนที
4: ่หลุดไ
0: ม่อ
4: ีกแล้ว
0: มาฝั่งของอินบ้างอิงซิงเกิลที่2
4: ในปีนี้เหมือนกันค่ะ
0: ปีนี้เหมือนกัน
4: ใช่แต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงไหน
0: เรามีการวางคอนเซปต์มีแนวทางในหัวหรือยังของเราที่เราอยากจะไปในทิศทางไหนต่อจากนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: มีคุยกับทีมงานแล้วค่ะจะเป็นแตกต่างจากเพลงรูเล็ตมากอยู่เหมือนกันค่ะแค่นี้พอ
0: ถ้ารูเล็ตรูเล็ตนี่คือถ้าเกิดนิยามมันคือประมาณไหนรูเล็ต
4: รูเล็ตค่ะถ้าเป็นแนวเพลงก็ป๊อปแดนซ์ใช่ไหมคะ
0: ป๊อปแดนซ์
4: ถ้าสไตล์ก็จะแบบว่าเซ็กซี่ขี้เล่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอย่างเพลงที่สองเนี่ยก็โตหน่อย
0: โตหน่อยโตขึ้นมาอีก
4: ใช่แต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นแนวไหน
0: โอเค
5: ต้องเลือก
0: อ
5: ิน น
0: ี่คือแบบจะพูดยังไงดีนะ
4: จะพูดมากเลย
0: แหละต้องรอติดตามยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยมาก็ต้องแวะมาที่ Flex Talk ของเราแน่นอนเนาะใช่ไหม
4: ยินดี
0: ครับผมทีนี้พี่พูดถึงเรื่องของเอกลักษณ์กันบ้างดีกว่าของทั้งOuters แล้วก็อินเนี่ยเอกลักษณ์ไหนที่ถ้าเกิดเราพูดไปปุ๊บเนี่ยคนจะจำได้เลยเว้ยอันนี้คือ Outers นะ
5: จริงๆถ้าเอกลักษณ์ของ Outers นะครับพวกเราน่าจะมองไปทางเดียวกันก็คือการ performance บนเวทีซึ่งพวกเราแบบสุดใส่สุดทุกสเตจมาก
0: สุดเลยใช่ไหม
5: ใช่ครับแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะแบบว่าสดมีความสดอะไรเงี้ย
6: ม
5: ัน
6: ไม่สามารถที่อะไรเกิดขึ้นก็ได้
5: ตลอด
6: เ
5: ว
6: ล
5: า
6: คือเราจะไม่เหมือนกัน
5: ตอนซ้อมอะครับเราจะซ้อมกันไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพอไปถึงสเตจหน้างานปุ๊บเอ้าทำไมเวทีเป็นอย่างนี้เอ้าทำไมคนนั้นเดินไปทางนั้นโอ้มันจะเกิดการแบบว่าเกิดเขาเรียกว่าแก้ปัญหาหน้างานกันเยอะมากใช่ครับแล้วทีนี้ไอการแก้ปัญหานั้นอะซึ่งมันกลายเป็นแบบว่าความรู้สึกใหม่ๆความเฟรชใหม่ๆอะไรที่มันแบบมันพลังงานใหม่ๆที่ได้ถ่ายทอดไปให้คนดูได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็แบบว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับ
0: โอเคโอเคทีนี้พี่ขอฟังสิ่งสาวๆไปดีกว่าทาร่า เอกลักษณ์ของ Outers คืออะไรที่คนเห็นปุ๊บหรือได้ยินปุ๊บจะนึกเอ้ยนี่คือ Outers
7: เอาจริงๆส่วนตัวหนูคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของวงที่แบบเราเป็นโคเอกรุ๊ป
0: เ
7: ราอยากจะช่วยเรื่องนี้มากแล้วอีกอย่างคือเป็นโคเอกรุ๊ปที่พวกเราแบบวิชวลดีมากๆว้าว
0: โอเคเดี๋ยวส่งเองเลยพี่ชอบปรบมือให้เลยปรบมือให้เลย
7: เอาก็ไม่มีใครพูดเราก็ต้องพูดเองแน่เลยว่าเรา
5: อุ๊ยเก่งไม่ต้องคือไม่ต้องรอให้ใครชมเลย
7: ใช่เราชมเองได
0: ้คนที่ฟังอยู่ทาง Flex 104.5 ถ้าอยากรู้ว่าวิชวลขนาดไหนไปดูทางไลฟ์ตอนนี้ได้เลย
5: เขาเริ่มอยากจะเปิดแล้วตอนนี้ว่าใครเป็นคนพูด
0: ทาร่านะครับบอกชื่อว่าทาร่านอกเหนือจาก2เรื่องนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะฝั่งนี้เป็นอาชเนก็ได้อาชเน
8: ก็เป็นความเป็นโคเอ็ดกรุ๊ปเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นโคเอ็ดกรุ๊ปที่มีเมมเบอร์เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นโคเอ็ดกรุ๊ปกันอยู่แล้วแต่ว่าจะมีแค่เมมเบอร์3คนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นแบบโคเอ็ดกรุ๊ปที่มีความแบบ
7: เยอะ
8: มากคนมาก
0: มากคนแต่ไม่มากเรื่องนะต้องเป็นมากคนมากความสามารถต้องเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วอินล่ะอินคิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์ของเราทำให้คนเขาจำเราได้แบบป๊อปอัพขึ้นมาทันที
5: มีเยอะคนนี้เยอะ
4: อาจจะเป็นในเรื่องของ2บุคลิก
0: 2บุคลิก
5: เฮ้ยยังไงครับ
0: ไหนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
4: คือเวลาอินได้เจอคนใหม่ๆหรือว่าแบบว่าอยู่บนสเตจอินจะทุกคนจะคิดว่าอินเป็นอินโทรเวิร
0: ์
4: ตแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามอินมาตั้งนานแล้วเขาจะรู้ว่าอินเป็นคนตลกเป็นคนแปลก
0: เดี๋ยวตลกพอเข้าใจได้แต่แปลกนี่คือแปลกยังไง
4: อาจจะต้องไปดู TikTok กันหน่อย
0: อ๋อต้องดู TikTok หรอ
4: ใช่เพราะว่าทุกคนที่ไปดู TikTok อินน่ะก็จะแบบชอบพูดว่าเออนี่คือคนเดียวกันหรออ
0: ยากเห็นหน้าอยากเห็นเลยอ่ะชื่อ TikTok ชื่ออะไรอ่ะบอกให้ทุกคนได้รู้หน่อยเร็ว
4: ชื่อว่า
0: แปลพิกัดก่อน
4: INCMTW ค่ะ
9: แล้วมีคลิปนึงของพี่เนี่ยแมนมากที่แบบโอ้โหเต้นสุดมากเลยคือแบบคนดูเยอะมากคือผมว่าบางคนก็น่าจะเห็นผ่านตาบ้าง
0: คือเราจะมาในแนวแดนซ์แนวเต้นงี้หรอ
4: เต้นแบบ
3: เต้นลายใหญ
6: ่ตลก
4: เต้นลายใหญ่
3: เต้นลายใหญ่
4: ใช่
0: เรียกว่าเต้นพันเนาะ
4: ใช
0: ่โอ้โหโอเคนี่ทีมงานหาให้ดูแล้วกำลังดูคลิปอยู่โอ้โหอิน
9: คน
0: เดินเต้นมาจากไหนครับเนี่ย
4: ก็เราขายสวยแล้วเขาไม่ชอบก็เลยตลกเลย
0: แมสเลยทีนี
4: ้ใช
0: ่โอ้นี่แหละคือความน่ารักของทั้งสองศิลปินเลยนะฮะทีนี้เมื่อกี้คุยเรื่องเพลงอะไรไปแล้วมาพาร์ทของเรื่องตัวตนกันบ้างดีกว่าขอเริ่มจาก Outers ก่อนเลยนะฮะตามข้อมูลเขาบอกว่า Outers เนี่ยมาพร้อมกับคอนเซปต์ Outer Ego Out of Nowhere ใช่ไหมหรือว่าตัวตนอีกด้านที่หลายคนคาดไม่ถึงพี่อยากจะรู้ว่าระหว่างในชีวิตจริงกับร่างที่บนเวทีแต่งหน้าใส่คอสตูมแล้วเนี่ยเราแตกต่างกันยังไงบ้างขอสัก3คนเมาเพื่อนให้ฟังหน่อยขออ่ะเคนจิอยากเมาใครดีเคนจิ
5: เฮ้ยจิ้มทุกคนด้วยจิ้มทุกคนด้วย
0: เคนจิอยากเมาใครให้เวลาสักประมาณ1นาทีครึ่งเพราะเดี๋ยวเวลาหรือเวลาไม่เยอะ
3: ใกล้สุดเลยตรงนู้น
0: คือใคร
3: เรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์อันนี้แบบเหมือนจับเวลามิสยูนิเวิร์ส
0: บอกชื่อก่อนว่าใคร
3: เพย
0: เพย
3: มันมีลุคที่แบบเป็นแบบถ้าในภาษาที่

0: เรียกง่ายคือเมะเป็นเมะ
1: เป็นเมะ
0: แต่ถ้าบนสเตจเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามแบบชุดทรงผมถ้าสมมติขึ้นสเตจปุ๊บวันนี้มาแนวหวานหวานได้เลยมาได้เลยถ้าเต้นได้หวานแบบ
1: เป็นแบบว่าเพ้ยๆตามสั่ง
0: เพ้ยๆได้เลยแต่ถ้าวันไหนที่แบบมาเป็นเมะก็จะแบบรอเลย
1: อ่าโอเคโอเคเป็นแนวกึ่งใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะไหนปิ่นอยากเมาใครดีสักคนหนึ่งสักคนหนึ่ง
2: ทาร
1: ่
2: า
1: หรอทาร่า
3: ทาร่าม
4: ีอะไรให้เมา
3: คือบนสเตจเขาจะแบบเขาจะไม่โฟกัสใครเลยค่ะ
5: ไม่แสงเป็นตัวเอง
0: จริงๆเขาจะเรียกคำว่าไม่มีอแวนเอง
3: ไม่
0: เอ
3: า
4: ปิดเอ
0: า
1: ไม่มองซ้ายขวาเลยโฟกัสตรงกลางอย่างเดียว
3: ถ้าจะไปดูแฟนเคมเขาจะจิกอยู่คนเดียวจิกกล้องอยู่คนเดียวไม่มองเพื่อนเลยค่ะใช่
4: จะเป็นในโลกศิลปิน
3: จะมีแบบไม่รู้ว่ามองกล้องไหนแต่ต้องมีกล้องหนึ่งที่จับที
1: เลยคือต้องมีโฟกัสตลอดเวลาแล้วจะไม่หลุดโฟกัสเลยใช่ไหม
3: ไม่หลุดเลยค่ะ
4: หนูเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะ
6: จิกกล้อง
3: เขาจะมีสีหน้าเขาจะมีสีหน้าประจำของเขาเวลาแบบเขาขึ้นสเตจ
1: อ๋อ
3: แต่ว่าพอออฟสเตจเขาจะเป็นคนเงียบๆ
4: โกโก
3: ้แต
1: ่
3: ตลก
1: ไหนๆทาร่าขอดูสีหน้าบนออนสเตจ
4: หน่อยหนูยังไม่รู้ตัวเลย
7: หนึ่งสองสาม
1: มันจะเป็นอย่าง
4: น
1: ี้มันจะเป็นอย่าง
4: น
1: ี้นะฮะ
4: อะไรประมาณนี
1: ้อ่ะอีกสักหนึ่งเพ่ยๆ
4: อุ้ยเพ่ยๆขอมอบให้น้องเจมส์ดีกว่าคุณเจมิเออร์คือเขาจะเป็นคนเงียบๆมากๆเวลาแบบอยู่ข้างล่างสเตจเขาจะแบบบางทีนั่งเข้ามุมอ่านหนังส
3: ือ performative
4: ฟีลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมาป่าเดียวด
1: าย
4: แต่พออยู่บนเวทีอ่ะเขา energy มาจากไหนไม่รู้เขาจะชอบบูสต์ไมค์เสียงเลยได้เลย let's go แล้วไม่รู้เป็นอะไรเวลาขึ้นสเตจอ่ะเสียงของเจมิเออร์จะดังที่สุดในหูหนูตลอด
3: คนเนี่ยค่ะทุกคนหนูด้วย
1: ต้องบอกซาวเอ็นลดเสียงเจมหน่อยได้ไหม
4: คือลดแล้วแต่ก็ยังดังที่สุด
1: ยังดังที่สุดอยู่ดี
4: ใช่
1: โอ้โหนี่ energy ขึ้นมาเต็มเลยเวลาออนเซจใช่ไหมล่ะโอเคเอาล่ะ2นาทีสุดท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้อินละกันฝากผลงานกับแฟนๆชาว Flex 104.5 กันหน่อยแล้วเดี๋ยวฝากเสร็จแล้วไปต่อที่ออนไลน์กันด้วยยังไม่ไปไหนนะฮะอินเชิญเลยครับ
8: ค่ะก็ฝากอินมาทวีด้วยนะคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกค่ะชื่อว่า Roulette นะคะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็สำหรับมิวสิกวิดีโอนะคะก็ไปดูได้ที่ YouTube CBiz Entertainment ค่ะ
1: อืมโอเคมาถึงเอาเทอร์สกันบ้างขอ1คนตัวแทนละกันฝากผลงานกับชาว Flex หน่อยฮะ
0: โอเคครับฝากเอาเทอร์ด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด2ซิงเกิลนะครับทั้ง Gigo Vigo แล้วก็เพลง Crash นะครับสามารถดูได้ใน YouTube CBiz Entertainment นะครับแล้วก็ฝากเอาเทอร์ส Official ด้วยนะครับ ALTIS_OFC ครับ
1: โอเคและนี่คือ2ศิลปินที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆจากค่าย CBiz Entertainment นะฮะใครชาว Flex คนไหนอยากฟังเพลงของน้องๆก็ request กันมาได้ที่ Flex Connect ของเราได้เลยเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแน่นอน
0: yeah.
1: ส่วนตอนนี้เราจะไปต่อช่องทางออนไลน์กันจะมาเจาะลึกอีกหลากหลายเรื่องราวจะได้รู้จักทั้ง8คนมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตามมาที่ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect กันได้เลยนะครับผมตามเลยนะฮะ
0: เสีย
9: Flex Talk โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
10: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: 104.5
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงจันจัดเคลียร์นะครับกับเพลงจะรักหรือจะร้ายนะครับและตอนนี้นะฮะ2 ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับได้เวลาแล้วนะฮะต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นได้ครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันศุกร์แฮปปี้ฟรายเดย์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่19 มิถุนายนแล้วนะฮะต้นก็เชื่อว่าตอนนี้นะครับชาวเฟล็กซ์หลายๆคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านมีนัดไปเที่ยวไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้ที่ไหนกันต่อในคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับถ้ากำลังเจอกับรถติดใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเองนะครับรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็แนะนำเพลงพอเพราะกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะเราก็จะอยู่ด้วยกันไปยาวๆเหมือนเดิมนะครับ3 ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5 ทุ่มเลยครับ

0: ก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดชีวิตของคนเหงานะครับพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในยุคนี้ออกมาได้อย่างดีมากๆเลยนะฮะซิงเกิลจาก Black Heart นะครับกับเพลงเมื่อไรจะมีใจให้กันนะครับ FJ ต้นจัดให้ตามคำขอเลยนะฮะกับช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าใครที่กำลังรอฟังเพลงของอิ๊งค์วรันธรนะครับ FJ ต้นจัดให้แล้วกับเพลงนี้เลยครับ

0: ็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับโซเมจากเพรกาวนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Recommended This Week ดีใจที่ไม่มีเธอบัสติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดีลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดีเอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin

0: สิงกันจากค็อกเทลนะครับกับเพลงน้ำหอมนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันร้อนมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเตือนออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเรานะครับกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนีโญนะครับโดยกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมีค่าดัชนีความร้อนหรือว่า Heat Index นะฮะพุ่งสูงถึง50ถึง54องศาเลยทีเดียวนะฮะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยเสี่ยงที่จะเจอกับอาการวูบชักหรือว่าหมดสติได้นะครับก็สำหรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะครับช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่กลางแจ้งนานๆนะครับระวังจะเป็นลมกันด้วยนะฮะและที่สำคัญนะครับอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภานี้ที่ imethai.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆด้วยนะครับ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอร์กับพันธ์วรการนะครับกับเพลงหม้อหุงข้าวนะครับก็เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ นะครับฟังง่ายและต้นเชื่อว่าน่าจะติดหูทุกคนได้อย่างแน่นอนนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับFlex Next Hour ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะฮะห้ามหนีไปไหนกันเด็ดขาดนะครับต้นจัดเอาไว้ให้แล้วกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

0: 45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ิงเกิลจาก Yesterday's นะครับกับเพลงฝากให้เขารักนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็ฝากให้ทุกคนได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กระแสฟุตบอลโลกหรือว่า World Cup 2026เนี่ยกำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับล่าสุดนะครับทาง RMC Sport นะครับก็เป็นสื่อชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสนะฮะเขาได้ทำการคัดเลือกผู้เล่นนักเตะนะครับที่มีใบหน้าหล่อและดูมีเสน่ห์ที่สุดในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับโดยเขาใช้เกณฑ์การคัดเลือกนะครับมาจากอัตราส่วนทองคำนะครับที่วัดจากความสมดุลของใบหน้าดวงตาแล้วก็ความกลมกลืนทั้งหมดนะฮะโดยนักเตะที่มีความใกล้เคียง 100% มากที่สุดนะครับผลปรากฏว่าอันดับที่1 นะครับก็คือโรดิโก้เดอปอนะครับจากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับอยู่ที่ 74.18% นะฮะส่วนอันดับที่2 นะครับตกเป็นของไคฮาเวสจากทีมชาติเยอรมันนะฮะอยู่ที่ 74.1%

0: 10% นะครับและอันดับที่3นะครับตกเป็นของโนนี่มาดูเอเก้จากทีมชาติอังกฤษนั่นเองอยู่ที่ 73.29% นะฮะอันดับ3ต้นก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าทุกคนจะเห็นด้วยหรือเปล่านะฮะส่วนในความคิดของ FJ ต้นนะครับต้นคิดว่าบอลโลกในครั้งนี้นะครับนักเตะที่หล่อที่สุดเนี่ยก็คือเคอิโตะนากามูระนะครับผู้เล่นหมายเลข13ทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยสำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับ FJ ต้นก็เปิดรับความเห็นต่างนะครับส่งมาแชร์กันได้เลยนะครับว่าในมุมมองของคุณเนี่ยใครคือนักเตะที่หล่อที่สุดใน World Cup ครั้งนี้ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ทิ้งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากแว่นใหญ่นะครับกับเพลงกอดความทรงจำนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการยอมรับความจริงนะครับแล้วก็เลือกที่จะเก็บนะครับทั้งความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่ไม่ดีเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันคือหลักฐานเดียวนะครับที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีตัวตนอยู่ในช่วงเวลานั้นจริงๆนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วงนี้ครับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะครับรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: ทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: านแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
3: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
5: Non-stop Music
0: 10 Play Hit 45 นาที

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริททามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trace 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
8: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
9: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
10: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
11: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
12: ม
11: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ IME Thai

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5